0: ไปว่า
1: และนี่คือมาสเตอร์ของเราทุกคน
2: Hit CDs, Jara Lipina, Pernambuco.
0: Eu sou chique, velho.